0: สวัสดีดีระรักขึ้นนะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับโอ้ยสิงรำบันทงบอบบิดิวก็งาเกปังอันอินโดติเลียนเนี่ยไก่เนี่ยบ่ไปไหนบ่ไปไหนกับได้มูร์ติแต่บ่กับบ่ไปไหนเนี่ย